ใช่ใช่ไม่ตกตกผัดต้มอ่ะตกผัดต้มโดนตกล้มอ่ะตกเส้นอ่ะตายตายใช่ใช่ไม่ตกตกผัดต้มอ่ะ